0: 还能哭灵他在叫头老天在叫有没有准时他在说我见到了别个人爆炸的巨案能跟着那个 Aboriginal Torres Strait Islander 的他车给他到梦所是梦老天梦老有没有所在叫 Australia 所是在这车人家找家长所生的孩子 Australia 就能在 Bossagro 的巨巨他在路巨巨参感到这样将军到一个里的在天我们很想在路坦路更好 National Press Club 你找到了亚瑟的刚弄的时候在那这个梦弄叫好不瑟瑟故到笔墨就开始考给他养阿路来了到叫努了的这么个天依然不仅是从他到我穿着学就是参考是我到我前到奥多米亚大师能的是你这是定的这是自然的故到我养着了的特别给我是定第二代就是定的包那也跟着包说是差的多的手中就我 SBS伊朗都叫约阿亚多拉莫查巴卡梅尼提亚迪亚那应到这在保证这个是靠保证老师到这转转的这么个这里叫人的故障只穿正式被这的也没本事我到贴这里的讨论者这里的莫这个高兴没带着一个是靠保证投诉那么个提伊朗老师到这我要必须到了些阿农者多里投诉等车这里的莫这个老师靠抢着到了些早就弄到奥杜英就能说的这一人就好了 nuclear 贴我们给他都拿到贴贴有了这些节目台学一次 Strait of Hormuz 我见到了我们给他们都拿英正有尿着的这些人能到他这里过 Jedi Vance 我们给他们 President 能够到贴贴在那一一方的这个是靠搞开到学一次 Strait of Hormuz 但是那是那的
1: Last night, 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices drop below $4 a gallon today.
0: ยาอีกเจ้าเกะเท่าจะจ้อนอ่ะดาวชับเลยตายเนื้อท่าฉันอ่ะสิริทอดมือเกะชิ้นเราชิ้นตัวละที่ว่าเจ้าเต้นเกะจ้อนอ่ะจะตัดชิ้นอ่ะดาวองเกะยาเราจ้อเลยตรงเกะจ้อวันได้ยังมอจะจ้อจ้อเต้นเกะแก่สละกูเกะโดนเล็บเล้าโดนละเจ้าอีกเกะลอนตือนู่นอ่ะว่าเท่าจะสิริทอดมือเกะชิ้นเราชิ้นตัวละเทียว่าเกะนั่นเราไปเตะตุ้ดจ้อเทียยารันเตะตุ้ดจ้อแล้วกูดาวจ้อเจ้จีชิ้นเราชิ้นตัววันหมออ้อเทียโยชิตัวเต็งก็อีลุงก็ตือว่ามาลาชัวซือว่าเจนเอาละไปกูโยชิถ่ายชัวซือสตอร์หอมมูสเนี่ยเราชักเอาเต็งก็เต็งก็น้ำมาเป็นสิมาลาเท่าแต่เลยไปทำมาจะเก็บปอร่งรัสเซียต้องจัดลูกแต่เนี่ยเราเป้ากัวร่งชัวจะยูเครนจะเก็บหมดตัวมอสโกอีลุเฉลี่ยจ้อว่ายูเครนที่ประธานวลาดิเมียร์เซเลนสกีต้องเขียนแต่ยาอีฝั่งนั้นจะแก่แต่จากก็แต่ชาวรัสเซียชิดซ้ำมาบังสิลาชิดจ่อเทียบว่าจ่อเราจะนอกจากในครีมเลนชัวตุจ่อนรู้จักกิสังเคนแต่ชาวรัสเซียนั้นต้องมาจะแก่งว่าหูก็ชิดตุจ่อหมดแต่จัดแต่ฉันคิดนะมั่วจังต้นสิเทียบกูต้องมาอีตัวหนอนะเช่นกันแต่ก็ชิดจะจะเผาในเคลมตัวยูเครนเดี๋ยวจะยูรียูชาคอฟว่ายารัสเซียตัวหนอจุดเด่นของเขาที่ประธานให้ที่ประธานโดนัลด์ทรัมป์ตัวนั่งว่ามูชื่อจะเข้าเลือกหัวสตีฟวิทคอฟหนอดรจาร์ดคูชเนอร์นั้นยังมีชัวร์ที่รัสเซียจะใช้ตัวแน่นอนดรลุจเจอร์อเมริกันนั้นมั่วจะเขียนลอดเชิงกาก็มั่วจะเขียนชิคอฟลอดสาวจะจดหนอว่ามิสเตอร์ยูชาคอฟนั้นต้องเขียนให้ที่ยังจังสตาร์เป้าให้ที่จะนู้ดหนอยานู้ดว่ายังมีชัวร์ที่รัสเซีย
2: The Ukrainian issue was actively discussed during the G7 summit meeting. As one might assume, Trump was being pumped with, I would say, probably unhelpful, if not harmful
0: ideas.

0: Mits. Tia de jo, yo mo ito to salad, de dono trana yang yola, what is on sure got la, she tats at the nautia, the little kuya de ya, or bachi da de chi, checho ya ita chi, ye or your chi da de mounts. Tokanda de jolin chi mo de ke, she tso lo da chi, lana to chung free transi lila. Tilly the motes, it's hung out a loja of Zelensky, now taught down near, londa jo, de chair g seven a tier.Looking how European Union, George, or looking how NATO, Lulitian, no. Well, Vladimir Putin, a Russia to President, no good, or Molotong Shalan, George, or take on a looking at ASEAN, got more to get she, got dead, far, get a lot more to get she to John, George, and Chano Tunzi. Well, Dilushi, her no, Taiko, your more to get got dead, well, a lot, George, or take a Russian, Dot Tunzi.แต่เลยบางกระพาะสตอกเคลียร์เจยวมมั่วจะแก่กล่องแต่จอจอเอเนจีละแต่จอแต่แก๊สแต่ฉีเทียจะดิสตอกเทคโนโลยีแต่ละหลุดวัวยาเต่าฉีแต่ละเลชีจังตัวจึงเสนอก็เชิงท้าต่อมชนจวดสวยอีจะเสร็จสั่งเชนดาวนึงยัดจนเด็ดสินในชาคาเต้นูปองอีหมอเท่าหล่อวัวเต่าวัวจออัตมียาวน้อยยงอีส่งเทียชีส่งระดับตาชินังTimothy Coleman wo yo tu ki sha jia de tu jo tu jing si wo ju dai de no no te le tao xie de tao mo yi tu zi nang jia che tao zai lu che mun zao a de mi yo no tao wan ne ni na tao mo ang ge zao zao lu lao tao ang ge mo zhen de ke bra ma ta da ga ta shu duan no ji feng le wen ste wan pu tao lao wan ne tao ke ha de a de mi yo na tao ta xin nang le zai de le zao nang jia che de de nang wo bao de si chang na tao mo xi jia CPR ba jie a de mi yo noเทียตาวโจจะกี่ตัวจังสือนาตอกเทียเตียตัวจังสือแต่เชียนาจะตัวจังสือจังเทียตาวโมติจงโมชังเกาะกาเชียเฮเตียแต่เสียชังนาชื่อชื่อเลยจ้า
1: The driver is 56-year-old male. He's been arrested and conveyed to Liverpool Hospital for mandatory blood and urine sampling.
0: คอมเมนต์เทเลเทียเตียตัวนั่งจ้าเชยนั่งยังชี้ชะตาสองนาจะกูจะมอดชอเทียกูจะจะโมคอยนัดจนได้จะคอมาลิเวอร์พูลฮอสพิทอลว่าอยู่กันยังจะตามโมชินชาเทชีจีจิตาเลนอลตู้จังเสจนั่งอมชนจวดชัวจะเสจสังเชชิจงแล้วกูจังตาตอมชนจวดชัวแต่เสจสังนอตู้นอว่าชื่อจะได้หนุ่มเจ้าก็ช่วยเฟสนอตอกเฮียเดพเลนสันเตลูนเธอมาหายเนี่ยจนได้รู้เชิญเธอจะสึกหายและ National Press Club นอตอกเฮียจะแลเตียชิมัวอีจัดใจยองตื้อนั่นเนป้านอจะหล่อชื่อแต่เขาเลยนอตัวจอนะป้านะวันนี้ฉันพาเดนตลอดหายอีจะลุ้นได้ลูกของเขา National Press Club จะลุ้นหลีเตียนะว่าเธอเยอะจะลุ้นใจนะตลอดวันเนาะจะไปเจอชงต้องก็คู่ก่อได้เจอสุรานะจะย้ายอีลุ้นได้เจอว่าจอที่จอกันเลยกระจายยงที่อยากซื้อว่าอยากได้อยากวันนี้สาปเทียก็ล่อจอเจอสิทธาสิลุ้นชีวิตแข่งกันดาวจะนั่งจอนจึงต้องอยากกันเลยกระจายเลยมองจะเข้าชุดเลยสินะเวลาขัดแย้งลูกชิ้นในลูกชิ้นว่าเราใช้เจ้าหายหนึ่งออสเตรเลียจอนยังดาวอยากก็เลยกระจายที่หายนอกลูกลูกของเขาว่าใช้เจ้าจอนหนึ่งจะไปเจอจอนยังดาวอยากก็เลยกระจายที่หายนอกลูกเนาะที่ออสเตรเลียแล้วลูกของเฟกาเนาะเทเลจีปอร้องดาวโรเบลเฮนสันจอลูตัดชีเนาะเที่ยงกหูก็จอเจอลูกชิ้นเราเชิงกาจอนหนึ่งออสเตรเลียดาวเที่ยงเราชิ้นเกชิ้นตัวชื่อซึแอนนาเลยโอยตุนอว่าชื่อจะเขาเลยมัลติคัลเจอร์เฟสดอกเฮียเทมิสแฮนสันได้รู้ตัดชีนให้อีจัลลูชีแกนจุนเจ้าอีจัลลูหันจุนเลือดตัวเทียอีจัลลูชิมกันเสียดชี
2: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people.
0: ในเทเลเคียเตียยังมัลติคัลเจอร์สังเหลือแต่หนึ่งเจ้าเตียใช้เตสิสังเหลือหายอยู่จากมัลติมังเลจ่าจากเตนึงไฮจินจังเจ้าเตนึงว่าอยู่หลักเคียจ่าเตสิสังว่าเจ้าเหลือตัวไฟเจนจุนเจ้าเลือดชินยาลาเวียเลยยาเลจ่านึงจิตาเลนอลาเตลูนักวิจัยจ่าลูว่าไฟเทียจ่าชินยาอีจ่านึงตื้อจะเลี้ยงจากลูกปอดตาเตี้ยเตสิสังเนี่ยเตว่าวัวเจ้าชิจงเจ้าเตจอสเลนอที่อยากเตียชิจงเราไปเตจจ่าเวลาขอยังมัวตันทอเต้นหงอสเลียจงนั่งดาวตัวน้ำนั่งตาเตี้ยลูกชิจิว่าช้างการดาวจันนั่งจงยังดาวอยากก็เลยกระจายนั่งย่อยลูกจิเทินได้ดาวจันนั่งชิจันเนี่ยเตจอสเลนอเจ้าขอย่อไปลูกจ่าว่าป้าก็ไปจวกขอละมัวจ่า กูต้องมอเตจอนะจอปืนจังนะมอสกิเซซังไอเตียจะเกไฟเจนซุนซอนะแต่เราอยู่ยาแต่ยาวัดเราแต่หนึ่งออสเตรเลียนะอยู่ชีตังจืดเลยจะเกินจังถ้ามอจะเกซังไปสังชงนอนสิเลยต่อมาจะเกจังตองนอตากาต่อมาอีจอปืนจังนอลาชังไงก็เต้นนั่งในจุดตลอดเฮียแต่เช่เราอยากจะนั่งว่าจังหอเกจังตื้อเทียบเฮียแต่เต้นสุดตลอดนออยู่สีจะโมชีจะเกป้าจะละป้าจะเต้นนั่งย่อๆละย่อจะโมเฮียโดยจงฟื้นก็เที่ยวมาฟังสุดทอตอนเนี้ยจะละอ้วนเราอยากหัวเลยป้าจะเต้นย่อๆเดลิเต้นสุดว่าเต้าชังไปสั่งจินได้ละนอกูบอกตาเตียมัวเต้นนั่งออสเตรเลียว่าตั้งให้เตลยาจะนั่งคริสเตียนนอเจอตัวนี้ว่าเกนอหรอกกูมัวจะนั่งออจริงจังอีจะเกนจังตื่นนั่งดาวตัวนี้เราอยากเลยจะนั่งหวนจังและหาเกนจังนั่งดาวตัวนี้มิเชลกอลด์แมนอยากตัวจ่อจะนั่งจิ๋วแต่เจ้าจ่อนอดาวเคลียเตียมัวจะเกิดใช้สังจ่อจะสุดซึ่งว่าตัดจันทร์สู้ที่จริงอยากจะนั่งจิ๋วนอที่อยากจะจังชับเลยว่าสาวที่จงรอชัวก็เตียนนั่งมัวจะเกินจังหลอกเหยียดเลยจังจะเกินจังได้จีเนี่ยเดียว
3: What I would say is the census is a private and safe space to express your Jewishness and we need to tap into our resilience the Jewish people sadlyThis is not our first rodeo, and for thousands of years, Jews have been subjected to anti-Semitism.
0: ขอกูสหายนะจะอยากจะเกชังไปสั่งนอยังยออีจอวัวโยชิจะหมกเหรอลังเตอเทียงยออีจอวัวโยต่อใจเกียสังเขียแต่ยอจะนั่งเจียวยังนอไปเทลีอยู่จุดต่อเราวัวที่นงชัวก็ไปจะนั่งเจียวนอเงียนสังเถาแต่สุดสังดาวฉันเลยแต่เชื่อกูอยากได้อยากจะตุเชียกันก็ว่าดาวดาวฉันชงนอเลยไปจะนั่งเจียวนอกูจังยาอีจาวัดโดนตุนซูที่จีเนี่ยชื่อใช่ตอนแรกนะเจ้าแต่หนึ่งอสุรานะกูอยากเป่าให้แต่เชื่อนอเชื่อนะไปอยากจ่อเชื่อจะได้จ่อส่วนสิเท่าสาวจะรู้จ่อหลินดูนอจงฟื้นที่ลีดาวล่อสิจะเก็บจ่อเชื่อจะได้จ่อกับพังยีจะรู้เชื่อไปลุ่นเลยต่อขาต่อมือจ่อจ่อได้จากมาการอิสราเอลที่อิรันว่าเต่าว่าจะเต็งก่อนเต่าขวดได้เงาจนเด็กเสียสตรีทฮอร์มูสว่าอิจอกาเชคิงอิจอกาคิงก็ว่าท่านเด็กได้จะจ่อจริงจริงที่เรียกว่าจะเต็งไก่จ่อนาคิตุนสีที่เอาจะมองจะเกิดเชื่อซึ่งว่าจะเต็งนั่งเรือเต่าสีเต็งไก่เสียวแล้วนั่งนาคิตุนสีแต่สิแต่สินอวอชิงตันเจ้าเทอร์รันกูต้องมองจะเกิดสิขอบอกยังมองหอบเพียรอยล่าสาวจะเกิดสิ่งต่อสิตัวนาเทียจะตักเข้าเชื่อซึ่งสตรีทฮอร์มูสเที่ยวจะออสเตรเลียจะเที่ยวใจแอนเทนเอาไว้สิดาวเคลียเตียในตัวจงฟื้นนั่นแหละยิ่งว่าที่จงหลอดสังเกตได้สุดสังเกตเชื่อนะวันใดยังไม่จะเกิดเสียสิเชื่อจนสิเดชบอยว่าจะเชื่อได้จังนั่นเลยจะจนสิเอาไว้สิดาวเคลียเตีย
4: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do.
0: เดี๋ยวมาเลยว่าที่จงหลอดทั้งเดือนหลังนะจนดาวนู้นสิตอนเดือนนี้ที่อยู่ชุดตลอดว่าที่จงจะจีเชื่อวันเดย์นู้นที่ไปเจอรูดจอบเห็นดูที่ไปจงใช้ชัวชื่อเดย์ก็สิเนี่ยเจ้าหน้ามาเลยว่าที่จงจะให้เราทั้งชัวจอรูดเลยเดือนสิตอนเดือนนี้ที่มาเลยละว่าที่จงทั้งเดือนเสียจีเนี่ยอยู่เลยจันทร์ยอดลุยเตียนั่งท่อน่ะแล้วรีฟิชเวกเนาะกูต่อมัวจะเกะว่ากงจองท้องลุยเตียเนาะแต่นั่งว่าหนุ่มว่าตัวเชียนยอดลุยเตียสุดแล้วเนาะกูเขียนจานดาวจะสุกเกล่ะดันดาวอยากได้มังกรแล้วมาพงเสียนสั่งจะเกะว่านั่งท่อน่ะว่าต่อตัวปีลุยนั่งเชียนาบายเอชโชว่าอยากตัวนั่งท่อน่ะนั่งอิรักว่าต่อตัวจอนได้เที่ยวสุนันท์ชงอสังกุศลเนาะต่อข้าว่าต่อจีตันมอโซท่าว่าเจ้าจ่ายเอสเนาะต่อจ่าในที่เล็กเตียนในรถเจ้ากุญแจเทียนในโจยก็ยังต่อจีตันได้จากอิรักนอนในเจนั่งมุนเทียเขียนยัดซังรู้ใจวันในตอนจอเอสเปซอาร์บิกท่ามิสเอชโชที่เราต่อเคลียให้เตียเนื้อต่อสีจะเกกอดด้วยที่จะอาสนอจะหลักเคลียจะได้สืบช่างวันในตอนจีต่อปอแต่ลีตุนังทอนะเนื้อต่อเคลียเตีย
5: I use art as a message to oppose violence against women, inspired by the pain, hardships, and dangers I experienced during our escape from the city of Mosul after it fell under ISIS.
0: 古道时就阿子那叫了杀一家嫂，大家去包容的了的，给几个工厂的将了的包年。我道时在他们我古道时在给造孽了，在给跑事我古道时就落在我道时的那种 Mosul。 ตอกาว่า ISIS น่ะตอลาซังตอลเซลตอลาชู

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: แต่จะกูต้องเคลียร์เดี๋ยวตอนมัวอีตัวสีนั่งอเมริกาจะเจนนั่งยันล่านะกูโจนอชิมัวตั้งสิเกาอีสองเวดอคอนมัวฟังจุดชัวชี้จะเก๋ป้าจะไม่หนัวใช่จะมุสียาชิทอเกตัวใจแต่เราเชื่อทำกูต้องชาติเกตเดี๋ยวตอนมัวอีจอหลวนยอดรอมรอเต้นตัวจังเวียงจันกูต้องอดรอเจจงนะมัวสเกตใช้สังจะเลยสตาร์จะกินยาสังต่อข้าวตัวจังสินะตอนมัวอีจอหลวนช็อตตัวจังเวียงจัน จอหลวนนะเจมอนยังหมู่เตะโดยเลยก็ใช้ยองเจ้าเหลี่ยเดียวตามหมู่ชิบเราจะตั้งยอดเตะเกเชได้ประตูใส่ลอยยอนได้ทัดเข่าวงกาเตียงกับพอเที่ยวมูจงเตียวว่าตาวจอว่าเอาไปตัวนั่งจอมอเทียว่าเราจะจงเสด็จน้องเต่าเดี๋ยวเราจะตัดใจกันยังสังเวียนเชียนชามสกุลเต่าชาเตียเดียวหน่อจิมรอเดียวหน่อจิโอเสร็จแล้วนะกูยอมมอจะเก่งเตะส่วนสีว่า หน่อจิมรอรู้ตัวใช้แล้วไฟชื่อได้หน่อจะได้ฉันเอาเตาเคลียร์เตียนนี้เราว่าที่ยงชัวก่อนรอเรายองเตาใจเลยอยู่เอ็นเตใจยองเตาใจเป็นกูหายเตใจเราชื่อรู้ได้ฉันเนาะก็เตาใจแค่ว่าชื่อเราตอนนี้จะไปสังเทียอยู่ว่าที่ยงรอชัวก่อนชิ้นสมองจะเก๋เตาเตเตาเลยจะได้เธอเตาไฟกูสังเลยเนาะรู้ได้เธอเตาไฟกูสังเทียอยู่รอชีจะเก๋ทายังรอชื่อก็มองจะเก๋ชื่อหกสัง
3: ที่เรียกตัวมอเตอร์สื่อช่างเราจะรู้ใจว่ามอเตอร์ที่จะสื่อเราเนี่ยมอเตอร์เก๋ชิดตัวรองนอชื่อชาเลียจะยกยงว่าอัตตาเราเคลียร์เดียวอยู่หรอว่าที่ยงเสียกับมอเตอร์เก๋กงเตล่าล้วงไงปังล่าล้วงเทียมอฟังกงตัวช่างฉันนั่นดาวตัวนี้ ไอ้ตอนเดียวแต่จะเกิดชีวิตอย่างป้อนอ่ะเจสวิตเซอร์แลนด์นะกูต่อมาเป็นเสือชีวิตอย่างเราได้เจอบอสเนียเฮอร์สกีเวน่าเปล่าอีจะเทเลวัตเราเลยต่อมาอย่างไทยเราตัวเลยจะเกิดชีวิตอย่างป้อนเดียวแต่จะเกิดชีวิตอย่างป้อฟีฟาโวคับอย่างเช่นกับเราหัวจวนนู้นจีนู้นยัดในแคนส์ฝั่งดาวชันตัวชดชันนั่งกับเสียบริสเบนจะย้อนหน้าชดชดกับจัวซิดนีย์จะเป็นจังหวะกังทัชชัดชดกับจัวเทีย ตัวเจ้าเขียนบาดเจ็บเป็นสองหัวกังทัชชัดสกปรกเป๋แมวเบิ้ลเจอหลอนหน้าอีหรือยาอ้อชอบสกปรกเปล่าขอบาดเจ็บสองหัวกังทัชชัดสกปรกเป๋ดีกรี

0: SBS Audio.
1: Yeah, play SBS Audio. 这里好个啥呢？
2: 杨子澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill.
4: Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
1: 到底是谁差着就好了？弄到蛋糕这里好个捏，贴弄到底是谁跟我说？我问到亚洲个赛。Download SBS Audio app. 来一清 download.
0: SBS.com.au/audio.
8: 首先是在我说了巴顿有巴索的露天露气 multiculturalism 露气也有参加到就能端正到亚克力的建立的就是了露气头程在我的就说了巴索的露那么不是是对你的这个事情就波到中来过到这了我一家的人我贴着的我说了露气 multiculturalism 是到后来中文的建立的就是了แต่หนึ่งว่าต่อหมกกงเดียวแต่จะเกิดชีตื่นจังจังว่ายอดจอหนึ่งทอนาเท่าหล่อที่จะนั่งชีแต่จะเชิญเนาะที่ลีเต่าหมูเสียเจ้าแต่จะสุดละตอนเดียวแต่จะเกิดชีตื่นจังจังฉับเลยเด็กกังกึส่วนสีนอไปหอมน้องเดียวใช้หอมวัวไปตูหนึ่งจากปอดเราสุดปัสสาวะเราเนาะสาลิจ่าเราลุชีเนาะแล้วเดียวอีตูตื่นเนี่ยยังมัวเนี่ยยิ่งจะได้นั่งเคลียร์เรา

0: dao kho lo ana to khia ti ya.
1: I'm talking about in 60 languages help people integrate into Australia.
2: I'm sorry. Is that not part of your platform? I can understand your question. You're going to be without a job. So no, I can understand that.
1: Isn't that part of your platform? Isn't that part of your platform, Senator, to integrate people from other countries into Australia, to help them become Australian?
2: No, I want them to be able to learn to speak English before they get here, to get their citizenship, and that will help them assimilate into our society.
0: SBS นะฮะลูกชายอ่อนตัวสื่อวัดจอจอกฮอลโลจอลป้ากับเต้นนั่งน้ำมังสื่อหลอกกล่องวัดตะลุนนั่งเด็กเฉาสื่อเนาะเห็นเสียงเหตุก็ยังกระเชียดจากก็หลอกหลุนนอนละมาแต่สิก็ยัดตัวอย่าจิตาฮอลโลวันสิละยันน่าเต้นเลยเหตุเอชยาเต้ SBS นะยาอีฟังได้ก็เต้เขาเลยล่ะเสียงเชื่ออย่าป้ากับเต้นนั่งวัดตัวหน่อยเลยจะเต้เฉาน้ำมังสื่อวัดตะลุนนั่งเนาะเทียป้ากับเลยจ้าลอยจะนั่งกันสื่อเลยเห็นเส้นเหตุกูสักกันเลยเนี่ยจู่มอปังเสือละหายตัวละอังกฤษวันเดอวันลายตัวจนได้เฉินนอกันเลยที่ละมอปังเสือยกว่าจะนั่งออสเตรเลียเทียนย้อนเดือดรถได้เฉินนอจะได้ใจเหตุมัวเต้นนั่งว่าเชิงการเนี่ยจับละเลยยังหลังเหตุแต่เรากูอยากอีจะเสือช่างพอชีจะพลเห็นเส้นว่าตามุนจะลุกเฉินรถเสือ National Press Club นอท่าว่าจะลงในมอถานะแต่เราก็ยังอีจะลงอย่าล่อใช้เนื้อและยังอยู่ว่าจะมอตั้งตรงเนื้อเทียบเวลาขอแต่ตัดสินอีจะนั่งใส่นอนกูจึงตัดต่อยามอช่างกับป้อกันใส่ใจในแต่ใจแต่เชียยังยงในใจเทียเลยอยู่ว่าได้ชิดเทียดูโซเชียลเซนต์แอนนาแฮนเดอร์สันเทียอัลันลีโชโต้ SBS News เทียกูยังวิสัยวิมุตไซล์มงโชโต้ SBS Radio มงโปรแกรม
3: ลงเตา SBS มองเขาสต้องจัว Radio เขาออนไลน์ที่เขารู้สต้องเตะ
4: ดาวน์โหลด SBS Audio App นู่นน่ะแค่ปิ้มลงตามทอแต่โปรแกรมก็เนี่ยจูเตาดาวน์ใน App Store หรือจะ Google Play ตัดชิโน
0: nhớ rằng giờ này nó giờ sở thông cho SBS Radio mong program thiê nó mà tập hòa chỉ nó hòa cho bỏ vang này giờ điều thả ra là cho experience hay cho cái check có vang này giờ là bài sai của nó thiê à cái sự sự thay này trong xét thật giải có là còn sở thông cho SBS Radio mong program thiê thả mình chỉ hay rằng là có cái cái mù cái check có vang của nó thì có chuyện năng này giờ ít chuyện năng tăng cho chỉ hay bao nhiêu túi nhựa sẽ đầy mù cái cho sự tệ tay thế này giờขณะกูทักก็เทคเจนให้จงเชียดเนี่ยในเสด็จกูต่อสีดูเท่านั้นกูย้ายเขาจงจะไปเจนมองเสด็จเท่ากูเชียดซะจะสุดแต่ใจจะละดิสซิปลินอยู่ตัวข้างเลยจะละปอบอยู่ตัวข้างเท่าอยากตัวใจแค่ยักษ์สังเท่าแต่สิ่งที่น่าจะกูทราบนั่นก็ถามมันจีให้ซะก็จะแกจะเช็คก็ว่านั่นในเวลิจาก็เทเลโมใจเท่านั้นหรอจงเลยจะสิ่งก็เปียกแค่เป็นจีอ่ะจ้ะ
5: อีกสิ่งประทับกุลลมากุยงกุยงเนี่ย exercise นะยังยี่กุยงกัดเตะต่อกุยงกัดเตะต่อเทียยี่กุยงเนี่ยเชียเทียนะยังยี่เนี่ยอยู่ลาวรู้นะยังยี่ยี่อยู่กูกู้ฮาร์ลจังดูเทียยี่ว่าอยู่ลาวรู้ยี่อยู่มุสโซเตะต่อเลยอยู่แป้งเนี่ยเทียเฮียเป้ยเนี่ยเตะจังไหนเป้ยมุมฮาร์ลยี่เป้ยมุมนั่งยี่ยี่ก็มุ่งจะกัดตัวมอยี่นั่งกัดตัวมอจะตอนนี้ก็มุ่งจะต่อฮาร์ลเทียนะยังเจ้าจงรู้จักหรอก็แต่ในเจ้านี้จงรู้จักหรอเองเจ้กูได้ที่จะจะกูปิกเขียนี่กูคิดเขียนเจ้าจะกูมอลีเพราะจะชี้จงเจ้กูอยู่จะก็ทำในชิคอเลยนะเจ้าก็มุขเขียนอีเปลี่ยนอีนู่นละจ้าเจ้าก็มอคอเตมอเตมอเตนี่ก็ใช่นั่นแหละเจ้ายูนิอาเอ็กซ์ไซส์เจ้าอยู่จู่ยูมาอันยูรู้จักยูจุดเบาโอเคก็จุดเบาวิธีเด็กก็อย่าอวดจ้าก็เราถือตะกอนี่เจ้ากูได้เลยหมดเจ้าหลุดที่เจ้ากูมาอัดมาอัดคอยอวดซะนะมาอันยูรีเป็นอ่ะเจ้าก็มาคอยอวดยี่เจ้าก็เนี่ยเราว่าเจ้าหลุดที่หรือกูใจอ๋อเจ้าก็หลุดเดซึคอเป็นหมู่อวดหลุดเดทเจ้าหลุดที่ในใจคอยชิ้นเตาเทียในใจคอเนี่ยเราว่าหมู่เคียนละมันวิธีก็ชี้จงก็จะปัสสาโอเคก็ชี้จงก็จะปัสสาวะเจเนื้ออวดแล้วก็รู้เชื่อเรื่องจุดเจริญซื้อ นั่นเองจะอย่าเรียกก็จะมาแต่มาตายเราเกี่ยงแค่ตลอดที่เกี่ยงตลอดเดย์นั่นเองจริงๆนี่ยังรักกันนะฮังจินข้ากับลูกเชื่อมชื่อกับปงหัวตัวสิอยากข้ากูที่เตี้ยกันนะ
0: จะเขียนมาว่า exercise แล้วก็ว่าจะชวนอะไรชิคะอยู่ตอนบ้าเดียอยู่ตอนมาที่ตื่นเลยจ้าก็อยู่มือยุ่งซื้อเพราะอะไรแต่ก็มือกล่องในรถคลับอะไรอะไรจ้ะ
5: กูมากูมุกุซ่ากำลังจะคลับเราต่อได้ชิเยก็เชิงครัวเอกสารมือซีซั่นเยก็มุกจะคลับในร้อยนะจิลคิกก็เซ็งเยก็มันจะซีซั่นเยลีก็เช่นเราเนี่ยเยก็มุกเยก็มุกซีซั่นเยก็มันจะมุกคลับอ่ะขอกูชิมโม่นะมาอยู่ที่จีซาโจโม่เนี่ยอ่ะก็มุกคลับเนี่ยเยก็มุกเซ็งก็เซ็งเยก็ยังต่อสู้นะก็อินโนก็ยังชุดรู้อารมณ์ที่ชุดชิจงเลยชุดสุดนั่นแหละก็ชิจงเลยจะก็做妈的他那个么子大好了，也开锅那么锅就蒸的好不多，看那个有馍肉，那个有端茶开上色。那几个娃那么就有 sport 这些跟新年是这样呢，但是那么你上的楼梯那么你上的话，这个有到叫坑，搁了五节，那呀，这个有到了楼梯，见那么路老老，搁了多少节，见那么只 app 都搞么娃，搞么转个体力呢，背着动。เด็กเด็กก็ว่าต่อเขาเจว่าว่าเขาเจนั่นแหละจริงๆอีอย่างนี่ก็อุ่นร้อนจริงๆมันรู้เช่นนั้นก็ว่าเจว่าสวัสดีก็เขาคงนั่นแล้วก็มันอุ่นร้อนชีวิตก็เจอแล้วตอนเราเจอตัวแก่ไหลมัวเราจะแก่เราชนใจใจเจก็มันใจทุกสันซอหรือใจในเจก็มันใจเจชนใจจุดจงนี่พะพาลังซึ
0: ซาตัวเดียวอยู่มัวจอดสุดแก่สายยี่เจียวอยู่ตัวอยู่เฉย
5: อ๋อ
0: เจียวตัวอยู่สามกองจะcommunity นะเราอยู่หมดเต่าแท
5: ้ยาก
0: เกินยังอยากอยู่หมดกองรถคลาบมาอยากให้ได้ชีช่วยให้เราจะ service เองก็อยู่ต้องหมดกองซึ่งละมาจ้ะ
5: ยากละมั้ยยากไหมแต่ชีก็อ้วกก็เลยก็แจ้งก็หลุดที่เลยเจกูเลยมากูจังมูแล้วพอ competition เนี่ยตัวขาดเดียก็ได้ชีก็เจอ sport ได้ชีก็เจอชินดาวก็เจอ soccer ก็เจอเคียร์แล้วก็เจอมัวคอร์ reason เองก็ยังหมดสั่งนะยากก็เจอ all she ซึ่งละก็เจอมัวคนเองก็เก่งก็อีช่างซื้อก็จอดเจนะนะอยากเขาคุณได้นอกจากว่าตัวจิตตัวช่างละมาอีช่างเนี่ยก็เมื่อเขาจะกลัวบ้ากลัวมูดอกใจฮิสังก็ชิสังก็โตคะแนนเราจะชิก็มัวก็นุ่นเด็กก็โอกาสตายนู่นนะยะยังก็มีก็มุกเก็บเงินเจก็มุกชินจีเจทุกก็มุกใจรู้ที่เราจังเจรหูก็ยังก็มีใจอีตุพงยี่อ้อตุพงยี่ไปจีอีป้าเจ้าสาวที่ยังก็มองหาคอฟฟี่咯มองเจ้าที่สมองตาเราชิทับแต่เอาชีนะเจ้านึกมองเจ้าเจ้าเ
0: ขาใช้ก็วันนั้นเที่ยวนั้นพยชูมัวจะสกิลส์เราคอเราลูกาเตอร์เลยนะเราใช้ชัวร์จะเราอยู่ใจมัวใช้หามตั้งมั่งเลยจ้าโลเราอยู่มัวใจเนาะใจหัวใจสมองเตอร์อยู่ชิ้นย่อเราอยู่เที่ยวอยู่ชมบ้านเราใช้เสด็จเชียร์แต่อยู่มัวโตชั้นเราลงมัวกังอีเจ้าคงสงสิตเตอร์ละอีเจ้าเกมจะใช้ก็วันนั้นอยู่หามาเลยจ้ะ
5: เนี่ยเด็กก็นะกูเลยมาปุ๊บต้องยังไงอ่ะเจ็บกูจะกูรู้ที่นายจะมุ่งเซฟส์เจ้าแล้วมันจะล้างหุ่นเทียละแล้วมันรู้ที่จะรู้ที่จะร้องนั่นไงอ่ะก็จะมองก็จะมุ่งเซฟส์อีส่งนายถ้าเด็กกูยังมุ่งสั่งนะเจ้ากูมันลองจะขึ้นที่จีจงจ้าวเจ้ากูลองเจ้าแล้วจะมุ่งเซฟส์ร้องเจ้าก็ป้องยอดปุระลากแล้วเซฟส์ร้องเขาร้องถ้าก็มุ่งใจเกียก็เตะลิจิมาตันนั่งแล้วก็รู้ที่นะเพราะนั่นในจังหายจะว่าพึ่งยี่ว่าแล้วก็เสียสักก็เจริญกูมุยกขึ้นหล่อเจริญกูมุละคอเลยนิจิญวะเดียวแต่ก็เช่นกันก็เสียจังลูกเชียร์เราคอก็เดี๋ยวก็เสียเนี่ยมุยกจะขึ้นละคอมาเสียเนี่ยก็จำมุจอะไรเจเนี่ยเราว่าละคออีนุสอีนุสเสียติดต่อเลยเจก็ใช้ชิงลีลีนั่นนะแต่ที่เราก็จะเซฟเรื่องเดี๋ยวก็มุจใจเก็บก็ได้ชิมตั้งนั้น
0: แต่สิ่งที่เช็คก็ว่านะชิบะเดียวจะก็อยู่ใจตัวเอกไซส์ช่องใจก็เนื้อตัวคุณภาพก็ชิสมอตันนั่งอยู่เที่ยก็เนื้อเซฟตัวอยู่เที่ยนั่นนี่ก็ช่วยยาจะตื่นแล้วยาอยู่อะไรใจอยู่เที่ยเลยตัวจะคุณภาพมีเดียมเรนจ์นะก็ร้องสีเที่ยสมอตันนั่งอยู
5: ่แล้วมั่วมาเยก็เด็กก็เสียใจว่าสื่อนั่นก็จะป้องกันแล้วก็จะป้องยี่ลีอาเปิดเสียดจิตเสียนะเขาเสียรู้ยาลูรู้ที่จิตเสียนะตัวเดียวนี่ยังเปิดเสียดจิตเสียนะมันนี่ยังยังยากสุดนี่จิตจะขาดเดียวก็ยังใจมันเด็ดเดียวนี่มันทำอะไรก็ hay cái yếu cho bây giờ là được hơn nữa, chỉ chia chia sẻ cái này á, thì lúc đầu thì cái một chỉ số tàu đây nè, gần như chỉ số tàu tàu, rồi thì nó cho khen được chỉ số rộng, cái yếu chỉ tàu chỉ